สวัสดีครับครับ500 Black University, eligible 28, be on black for Edge, it looks like.